0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพาน

0: เช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

วันศุกร์กลับมาเวลานี้กลับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเดียงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr8875.comสำหรับช่องทางเว็บไซต์ฟังกันได้ตัวไทยเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่

ยนต์2569ครับนะช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกว่างานเพลงของขวัญใจผู้ชายแรงงานครับนะไม่พี่ลมพรกับงานเพลงที่พึงคนไกลก็ให้ความสุขจงเป็นของทุกๆท่านกว่างานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะรอยยิ้มหรือการทักทายจงซ่านกันไปนะตอนเช้าๆกับนะทักทายกันไปจงซ่านกันไปเจอๆกันมีรอยยิ้มนะนี่ถือว่าเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเป็นพลังนะให้กับฝ่ายตรงข้ามครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นจงยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันนะยามที่เรามีชีวิตกันอยู่ครับท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันงานเพลงก้องขวัญใจผู้ชายแรงงานครับนะไม่พิลมพรครับที่พึงคนไกลมอบความสุขให้กับทุกท่านและขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆครับนะที่ได้โตกันเข้ามาจากตายให้กำลังใจอำนวยอวยชัยพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยสายเล็กวันนี้ครับพี่โอปากูลบ้านบางด่านครับนะสายที่สองครับจากป้านามกระจายพี่ลุงครุฑและทีมงานจึงประกอบด้วยคุณน้องเต๋วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชายคลองและก็คุณน้องไล่ครับนะสายที่สามวันนี้คุณน้องเศร้าครับอยู่ที่หมู่บ้านธนาดีบ้านนามกระจายสายที่สี่นี่กระจากสิงห์นครคุณน้องชายครับนะสุดท้ายใช่ที่5กับนะคุณปีเพ็ญและคุณปีนงอยู่ที่ส่วนตูนตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลานี่เองก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงครับนะตอนนี้กวางกันโตอย่ารอกันชาถ้ากันนานเรืองก้องงานเพลงครับนะกวางหวานหวานงานเพลงก้องทุนทองใจพี่โอปากูลบ้านบางนานในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับกระทมชาวไร่แล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่ส่องข้องทุนทองใหญ่เช่นเดียวกันงานเพลงไพล

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้กังวันวานช่องงานเพลงก้องทุนตรงใจกับนะหมอบความสุขไงกับทุกท่านครับขอบคุณมากมากครับนาพิโยปากุลบันบางด้านเถียเกียรติแนะนำงานเพลงกันก็มาครับก็เวลากันสักครู่ครับท่านผู้กังมากกันที่โอส้มไม้กาเตวิทบันบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องปลอมไส้กรองครับนะและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อู่ส้มไม้กาตวิทบ้านบางดานตำบลเข้ารูปจางอำเภอเมืองสงขลา0625656 ตัวไปได้ครับที่อู่ส้มไม้กาตวิทบ้านบางดานสำหรับอามอย่างยนต์หล่อแม็กสงขลาที่นี้จำหน่ายครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือโจให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ามอย่างยนต์โลแม็กสงขลาถนน38ตำบลก็รูปจังอำเภอเมืองสงขลา0969255363ท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารโดยน้องอ้ามครับท่านผู้กังทีไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันช้าถ้ากันนานมาถึงบ้านนำกระจายพี่ลงครุฑและทีมงานนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครบทีมเลยทีเดียวครับนะเริ่มกันด้วยคุณหน่องติ๋วกันก่อนนะแนะนำงานเพลงก้องหน่องพึ่งบึง3,000ครับไปเคลียร์เมียดูและกระต่อกันด้วยเศร้าบังกรวยครับนะคุณน้องแต้วทีมงานพี่ลงพุทธเช่นเดียวกันในเกียรติแนะนำกันเข้ามาอีกสองงานเพลงครับนะ

กราบท่านผู้ฟังงานเร่งก้อนออนอรดีกับนาเศร้าบางกรวยหมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกวางกันต่อครับนาใหญ่โรคกัญชาจ้ากันนานฟังครับงานเร่งก้องใจมึงสิ้นหอมหน่อยหอมหน่อยวิรงครุฑบานนำกระจายให้เกียรติในนำกระ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังเจอแต่กับว่าเจอปะนะกันมากมายนะแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีกับท่านผู้ฟังแต่เมื่อมีชีวิตอยู่กับต้องสู้กันต่อไปอย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากตราบใดที่ยังมีลมหายใจกับนะใช้ชีวิตด้วยความหวังก้าวเดินต่อไปเพื่อเป้าหมายกับท่านผู้ฟังจบไปกับงานเพลงก้องไม้พิลมพรฟันใจผู้ใจแรงงานขอบคุณมากมากครับนาลงเบาบานใจครองให้เกียรติแนะนำกันกล้ามาแล้วก็ขอบคุณพิลงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณนงติวคุณนงแต้วคุณนงเบาบานใจครองและคุณนงเลยครับนะครับก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อข้อเวลากันสักครู่ครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้บริการรับสั่งอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองท่องกล้าครับนะจูน81357445โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดครับรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์อายุ24-55 ปีครับนะมีใบอนุญาตโต3ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถในการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้ฟังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0936318342และ0935760909ติดต่อกันได้โดยตรงกับท่านผู้ฟังที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะนี่เรื่องของการรับสมัครงานกับท่านผู้ฟังส่วนเหลืองทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งที่ท่านผู้ฟังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามาถึงคุณหนองเศร้าหมู่บ้านธนาดีก่อนจากวังเพลงก็ขอบคุณปีโปนนุ่มหมดเอ้ยและพ่อพงพังกับนะที่ได้โทรศัพท์กันเข้ามาได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกับนะก่อยสักครู่เดี๋ยวกระผมก่อยๆทยอยจัดให้นะกลับนะท่านผู้ฟังเชิญชมเพลงไหนหมอประกับไกลยังมีเวลาโทรกันเข้ามาได้กับนะ074-81-55-3ย้ำอีกทีกับ074-81-55ก็โทรกันเข้ามาเร็วกับนะครับมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อฟังงานเพลงของเอกพลมนตรการกับนายรอยนาลิศน้องสาวหมู่บ้านธนาดีให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กรับท่านผู้ฟังยามโทรก็โทรหาครับนะอันเร่งก้องมนแคนแกนคูนครับมอบความสุขให้กับทุกท่านขอบคุณขอบคุณมากๆคุณน้องเศร้าครับนะโมบานธนาดีไอเกตแนะนำกันก็มาครับนะมาถึงน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครกำจับกำจ่าบอกว่ามอบให้กับบ่าวผู้พ่อที่มานกกรงวัวจุกวัวคำและท่านผู้ฟังที่กว้างอะไรการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งกับนะไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะอ่านเพลงก้องดาวกระจายครับงานเพลงนกกรงวัวจุกครับ

ท่านผู้ฟังถ้าจะว่ากันไปแล้วนี่ครับนะการเลี้ยงนกกรงหัวจุกหรือว่านกโปรดหัวโค้นนี่ครับท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าได้รับความนิยมอย่างสูงมากในประเทศไทยนี่ครับนะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ครับนะเช่นจังหวัดสงขลาบ้านเรานี่ครับท่านผู้ฟังนะซึ่งถือว่าเป็นกลายเป็นวิถีชีวิตงานอดิเรกครับและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงนกยางน่าเน้นขึ้นมากับท่านผู้ฟังนะจบไปกับงานเพลงของดาวกระจายกับนกกรงหัวจุกหมอความสุขไงกับทุกท่านขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องชายที่งานนครในกิจได้นำกันเข้ามากว้างกันโตอย่าโรคกัญชาถ้ากันนานนะมาถึงคุณพี่เพ็ญครับอยู่ที่ส่วนตูนครับวันนี้เกียรติแนะนำงานเพลงของเบียร์วรบุตรครับบุพเพสันนิวาสหมอความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

านเพลงก้องเบียววรวุฒิกับดาบุเปศสันนิวาสครับสันชันนั่นก็คือมงครับแนะนำมาจากคุณพี่นงส้นตูนตะมนโครุจา

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณมากมากกับคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงส่วนตูนตำบลข้อรูปจางที่ได้โทรศัพท์กันเข้ามาในนามันเพลงที่ฉันชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงท่านผู้กวางเชิญชอบเพลงไหนมอบกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับหมายเลขนี้074812055ขอบคุณขอบคุณครับนะอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด่านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด่านตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับส่วนออกซ่องซี่6ตัวงาแล้วก็6ตัวไปได้ครับนะที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด่านสำหรับอามอย่างยนต์โลแม็กซ์โซคราที่นี้จำนายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปะยางครับโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปะให้ฟรีไม่มีเหื่อนไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายที่อ้ำยังยนต์โลแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลก็รูปจังอำเภอเมืองสงขลา0969255363ท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการอันน้อยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน10%เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโต้ครับนะมาถึงคุณพีพลครับอยู่ที่ถนนราชอุทิศ1/14ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะวันนี้แนะนำงานเพลงก้องเมี้ยวคุณอาจารย์ครับ

ขอบคุณขอบคุณมากมากครับนาพีพลอยู่ที่ถนนราชอุทิศ1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกตในนำกันเข้ามาการผู้กองยืนโชว์เปล่งน้อยหมอประกับไกลโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับหน้าไม้เลขนี้074-81055ขอบคุณขอบคุณมาถึงพ่อพวงบ้างครับนะแนะนำงานเพลงที่ยืนโชว์เพื่อหมอไปกับคนที่ตันรักด้วยความยินดีกลับไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องเวลมายูลาสงสารซ่ายันเมาครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับสันผู้กวางงานเพลงก้องเวลมายูลาครับนะทรงสั้นซ่ายันเมาครับขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีครับนะพ่อพงพางให้กินแนะนำกันเข้ามามีเวลาก็โทรกันเข้ามาได้ครับแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กวางรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กวางรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากตรอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดครับนะ081ช่างมา7ที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์หรือว่าก็รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะบริษัทอินเตอร์โรเจติกจำกัดรับสมัครพนักงานขับรถเทลเลอร์อายุ24ถึง55ปีครับนะมีใบอนุญาตโต3ขึ้นไปครับมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้กวางท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0936318342และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อมาถึงนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครครับคิดเส้นตายถึบๆเติบๆเจ๊ยย่บอกว่าหมอไพ่กับคนที่เล่นพร้อมทางท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยากวางกัน

กราบท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงเก่าๆกับนาแต่ยังคงส่งความหมายและมีความไพเราะกับนาอนุมาสิงสิริกับเศร้าอีสานรอรักกับนาขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีกับนาหนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามาขอบคุณไปยังคุณยายเนี้ยวกับอยู่ที่ซอยสมหวังในเขตเทศบาลนครสงขลาห้องเชื้อโอลิมปิกกับนาข้างวัดดอนรักในเขตเทศบาลนครสงขลาเช่นเดียวกันและคุณผีซักครับนะจากส่วนตูนครับนะถ้าจำได้ไม่ผิดก็อยู่ริมทะเลครับนะขอบคุณมากๆที่ได้เสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาขอเวลากันสักครู่ครับนะเดี๋ยวกระผมค่อยๆทยอยจะได้ครับนะตอนนี้หมอความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงล่วงชำนาญครับนะท่านผู้อาวุโสโทรกันเข้ามากำจับกำชาบอกว่าหมอพิเศษให้กับคุณนงตาลทีมงานมอราชาพัฒน์ชงคราคุณนงน้อยอยู่ที่ถนนเทศบาลหนึ่งครับในเขตเทศบาลนครชงคราพร้อมทั้งท่านผู้กองที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาและกำจับกำจาบอกว่าใส่ไข่จักช่องลัง ได้กับล่วงชำนาญไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะอ่านเพลงก้องเพลินพรมแดนครับน่ารักจริงน้องครับน่ารักมากแค่ไหนไปกว้าง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณมากๆกับนาล่วงชำนาญทันผู้โซ่ครับนะที่ให้เกียรติในนามานเพลงที่ฉันชอบเพื่อมอให้กับคนที่ตันรักครับนะอู่ซ่อมไม้กาเจวิตบ้านบางด้านครับทันผู้ฟังที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกลุ้นทุกเยาะครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้บานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องเล็กก็ยังให้บริการครับนะให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อู่ซ่อมไม้กาเจวิตบ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับส่วนออกซ่องซี่ห้าหกตัวงาและก็หกตัวไปได้กับนาทีอู่ซ่อมไม้กาเจวิตบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ่องคล้าที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการขับปะยางโดยเฉพาะอย่างยิงปะแบบใหญ่ไหมครับนะในส่วนนี้ปะไอฟีไม่มีเงินไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ํายังยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนนรามทิพย์แมทตำบลก็รูปจางอําเภอเมืองสงขลาศูนย์96 925 5363ท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริหารนาน้อยหนองอ้ําครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงคุณยายครับคุณยายน้อยครับคุณยายเนี้ยวครับบอกว่าอยู่ที่ซอยสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะด้วยความยินดีครับคุณยายที่ให้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามาในว่าไม่ลืมงานเพลงก้องคุณแม่พงศ์ศรีวรนุชมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

ถ้าไม่จำเป็นมากมายก็อย่าลืมครับนะในว่าไม่ลืมครับการเพลงของคุณแม่พองซี่วอลนุชครับนะขอบคุณหลายๆครับนะคุณใหญ่เนี้ยวโตรยชมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะครับยังคงมีใกล้ฐานที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ฉันชอบเพื่อมอไปกับคนฉันรักครับนะมาถึงองค์เสื้อโอลิมปิกครับนะอยู่กลางวัดนนรักในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะควงกันเลยครับอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานงานเพลงก้องมนต์สิทธิ์กำซอยครับพยอมบ้านหน้าครับเร็วโต๊ะกันด้วยสอยอสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆจะคอยรักสายันนานๆงานเพลงคนออกครับผัก

0: ครับท่านผู้ฟังคนอกหักผักบานนี้กับนะซึ่งถือว่าเป็นเพลงลูกทุ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับสายันสัญญาฟันใจคนเดิมครับนะประพันธ์งานเพลงนี้โดยครูวิเชียรคำเจริญครับนี่ก็คือถึงความตั้งใจอะไรครับตั้งใจของผู้ชายที่อกหักครับนะและอยากติดป้ายประกาศไว้ที่หน้าบ้านนะเพื่อบอกให้ผู้หญิงคนอื่นๆนะครับนะได้รู้ว่าเจ้าของบ้านกำลังโสดและช้ำรักครับท่านผู้ฟังหากใครที่สนใจจะมอบความรักให้ก็พร้อมเปิดใจต้อนรับเสมอแต่ว่านั้นนะครับในขณะเดียวกันก็เตือนใจด้วยว่าอย่ามาโลกกันอีกครับนะก็มอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณมากๆครับนะจากห้องเชื่อโอลิมปิกข้างวัดโดนหลักครับนะที่ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่าน
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
0: ระับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับช่างอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเยาะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยเจียมถนนกัญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับชูน81ถ้ามา7ที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซี่เก่ากันไกลอุปกรณ์ตัดเย็บเอกสารครับนะและก็อีกมากมายอุปกรณ์ตัดเย็บครับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเกินกันประเภทสินค้าทั่วไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างฝีมือครับถึงใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเกินกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบถูกยังครับนะร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนกับถนนไทบุรีซอย27ตำบลบ่อย่างอำเภอเมืองสงขลาชุ่นกาวท่ามกาวช่องชุ่นชุ่นกาว56ครับนะโทรไปได้ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดกับรับสมัครพนักงานขับรถเทนเดอร์อายุ24ถึง55ปีมีใบอนุญาตโทรซ้ำขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถกับนะและเช็ครถในเมืองตนท่านผู้ฟังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0936318342และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโต้ครับนะเวลาเลื่อไม่มาครับนะมาถึงคุณผีซักครับอยู่ที่ส่วนตูนริมทะเลครับนะถ้าจำได้ไม่ผิดถ้าจำผิดไปก็เอาไปก็แล้วกันครับนะในนามานเพลงก้องยุยปัทวันข่าวมูลคดีครับงานเพลงนี้กับเด็บไม่มีวันจางครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านฟัง

ครับตอนระหว่างแก๊ปไม่มีวันลืมกับปันเรือแจ๊ปไม่มีวันลืมเนี่ยครับลอยไล่กับรอความรู้สึกเจ็บปวดเสียใจหรือว่าผิดหวังอย่างรุนแรงตีกว้างใจกับนะไม่ว่าจะผ่านไปนานสักแค่ไหนก็ตามก็ยังจำเหตุการณ์หรือความรู้สึกนั้นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคนเรานี่การทุกข์หักล้างการทุกข์ทรยศหรือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนี้กับนะจึงจะนานสักแค่ไหนก็ยังจำกับนะยุยปัตมันยุยปัตธรรมวันข้อมูลคดีกับเจ็บนี้ไม่มีวันจางขอบคุณมากๆครับนะคุณพี่ซักครับอยู่ที่ส่วนตูริมทะเลเกียรตินำกันเข้ามาฟังกันต่อครับอย่าโรชาตานานควังงานเพลงของมนต์สิทธิ์คำซอยกับคิดถึงจังเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังเช่นเดียวกันกับคิดถึงท่านผู้ฟังทุกท่านครับนะงานเพลงก้องมนสิทธิ์คำซอยครับท่านผู้ฟังคิดถึงจังเลยครับยังไม่จบครับท่านผู้ฟังแต่เนื่องจากเวลาเหลือไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ทำรายการกับนะขอบคุณดีเจหนองนึงขอบคุณคุณร่มไม้คณะทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดหนึ่งว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดพลาดกระผมก็ไปเวลาก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมกับหนานใน

ยอขอเข้ามาลาสาวแม่กลองซึ่งก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากมายในยุคที่เซียโอหรือว่าชาตรีชินวุฒินะครับพนมนพพรเป็นนักร้องจากจังหวัดชลบุรีซึ่งจังหวัดชลบุรีนั้นก็มีนักร้องดังมากมายไม่ว่าจะเป็นบุพาสายชนนี่ก็รุ่นพี่ของพนมนพพรนะครับมนรักขวัญโพไทยหรือว่าจะเป็นอาจารย์จุลธีทานทองเทวดาเพลงผู้ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะครูชาตรีศรีชนนะครับก็เรียกว่าเป็นครูเพลงที่มีคุณอุปกรณ์ต่อจังหวัดชลบุรีนอกจากนั้นก็ยังมีลุงบรรจบเจริญพรหรือบรรจบใจพระตำนานซอยบุพาสวรรค์นะครับโด่งดังกันในแบบฉบับของคนเมืองชนซึ่งก็ไม่แพ้คนเมืองเพชรบุรีที่เป็นตำนานเหมือนกับสุพรรณเช่นเดียวกันเพลงที่คุณขอมาเพลงที่สองนั่นก็คือลาสาวแม่กลองของครูเกษมสุวรรณเมนะนะครับซึ่งก็เป็นเพลงโด่งดังให้กับลูกวงดนตรีที่ไม่มีชื่อเสียงโนเนมของวงดนตรีของครูมงคลอัปปัตยคุณนะครับก็เรียกว่าเป็นวงจิจุฬารัตน์ที่พนมนพพรสังกัดอยู่นะก็ทำให้เขามีโอกาสผงาดขึ้นมาเป็นนักร้องอยู่แถวหน้าจากนั้นเป็นยุคนักร้องลูกทุ่งที่มีเพลงสนุกสนุกไม่ว่าจะเป็นเพลงในยุคหลังๆตุ๊กติ๊กข้าวเหนียวติดมือเขียนจดหมายส่งมาเซิงสวิงนะฮะเหล่านี้ก็เป็นเพลงสนุกสนุกในยุคที่สองส่วนยุคที่สามนี่ก็มาเป็นภูมิกับภาพยนตร์บู๊เรียกว่ายิงภูเขาเผากระท่อมนะในยุคของพนมนพพรจับกังหรือว่าจะเป็นขนองกรุงเหล่านี้นะครับเป็นภูมิกับหนังประสบความสำเร็จทุกอย่างครับจับงานไหนก็เป็นเงินเป็นทองจนกระทั่งมาเป็นผู้อำนวยการของนพพรโปรโมชั่นท่านก็จากกันไปแล้วนะครับก็เรียกว่ามาฟังเพลงตามที่คุณขอมาเพลงที่สองลาสาวแม่กลองสมัยยุวงจุฬารัตน์นะแล้วก็เพลงแรกที่การเกาะยอขอเข้ามาก็ฟังผ่านกันไปกับทางด้านของเพลงที่คุณขอมา0843002556094356-3991นะครับหมดกฐินได้กลิ่นสาวเพลินพรมแดนเป็นเพลงแรกต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ได้เวลาฟังเพลงทุ่งเก่าเราชอบพร้อมทั้งประวัตินักร้องครูเพลงเล็กๆน้อยๆนะครับพอที่จะอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบกันทาง VR Radio 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาสุวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์และก็โครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของหน่วยงานนะที่กำลังจัดกันอยู่ในช่วง24-25มิถุนายนนี้นะครับโครงการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าและก็ขอแนะนำสำหรับทางด้านของรีสอร์ทนะฮะสุชาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องหมู่5สิงหนครนะครับรายละเอียดเดี๋ยวมาว่ากันสำหรับเรื่องราวของผู้สำนวนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 คุณขอมาจัดกันไปนะครับ4สา5สายรอฟังกันอยู่ตรงนี้ก็มาฟังกันต่อกับการเกาะยอนะครับสำหรับเห็นใจน้องแล้วคนละชั้นนะของทางด้านสุบินทิพวัฒน์นักร้องจากจังหวัดนครปฐมนะครับจากการเกาะยอรอฟังอยู่

0: สำนึกนิ่มเขียวชื่อนี้คุณไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าท่านก็คือไพรวันลูกเพชรซึ่งเป็นศิษย์ของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับก็สมัยที่อยู่วงดนตรีบางกอกชัดชัดชาของครูชุติมาสุวรรณรัตน์กับสมพงษ์วงศ์รักไทยนั้นก็ใช้ชื่อว่าสำนึกนิ่มเขียวแต่มาอยู่กับวงดนตรีของไพรวันของครูสุรพลนี่แน่นอนที่สุดครับไพรวันลูกเพชรนั้นก็เป็นลูกทุ่งคอลีเกตัวจริงเลยทีเดียวเพราะครูสุรพลเห็นแววว่าถ้าร้องเพลงที่มีทำนองลิเกต้นกลางให้นะครับแม่ก็จะโด่งดังนะไม่ว่าจะเป็นเพลงยุคแรกๆที่อยู่กับวงดนตรีของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับมีลิเกต้นกลางกันอยู่ในยุคแรกเสียงจากไพรวันแม่พักบุ้งบ้านดอนนะก็คำเตือนของพี่นี่ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับมีเพลงลิเกท่อนกลางยุคที่2ออกจากวงดนตรีกับของครูสุรพลมาอยู่กับวงดนตรีของอาจารย์สำเนียงม่วงทองโดยพ่วงชุดทางด้านของภรรยาที่ครูสุรพลเป็นผู้จัดการแต่งงานให้ก็คือวิภารัตน์เปลืองสวรรค์นะมาอยู่กับวงดนตรีของสำเนียงม่วงทองรวมดาวกระจายมีไม่รู้ไม่ชี้มะนาวไม่มีน้ำเปลี่ยนเป็นจังหวะชัดๆๆหรือว่า3ชานะฮะเพลงที่ครูไปบุญบุตรกันเขียนให้แต่มาโด่งดังสุดๆกับมนรักลูกทุ่งครับประมาณปี2013นะเขาก็เป็นนักร้องหลายยุคหลายสมัยมาดังอีกทีหนึ่งก็ไอ้หนุ่มตังเกของเทวดาเพลงก็คืออาจารย์ชลธีฐานทองซึ่งก็เป็นเพื่อนรักสมัยอยู่วงดนตรีร่วมดาวกระจายกันนะครับนะก็เรียกว่าทำให้ตำนานของไพรวันลูกเพชรนั้นมีกันหลายบทหลายฉากหลายตอนแต่ก็มาปิดตำนานกันเมื่อเขาเสียชีวิตนะฮะจากไปด้วยแผลบาดเจ็บจากการถูกลอบยิงนะครับและก็เสียชีวิตลงด้วยโรคบอดบวมเมื่อปี2145ฝากตำนานกันไว้มากมายทีเดียวนะครับนี่ที่ฟังผ่านกันไปแล้วสำหรับทางด้านเพลงที่มีต้นลิเกอยู่ต้นกลางครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ครับคุณขอมาก็จัดกันไปทาง VR Radio 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของสมหมายขาสวิตบางด่านสงขลานะครับ VR Radioตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับ Safety First ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าในช่วงเย็นย่ำยามสุนทรยานะครับเลิกงานเลิกการอย่างนี้ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้นะฮะที่สมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกัน0624565556ตั้งกันอยู่ใกล้ๆกับ 7-Eleven บ้านบางด่านกับสมหมายคาสวิตพันธมิตรของรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ซึ่งร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์เองก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องเซ็กกรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆมีบริการกันอยู่ที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ไม่ไกลกับอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบานานสงขลาเห็นหลังคากันอยู่นะครับโทรไปที่0813574245รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลาและก็ทางด้านของสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่กันนะครับบริการกันอยู่ที่หมู่5สทิงหม้อสิงหนครสงขลานะครับเปิดกันแล้วบรรยากาศเงียบสงบสบายธรรมชาติกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดและก็งานสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะพักผ่อนนะเดินทางต่อไปก็มาพักสบายๆกันได้ที่สุทาชาเล่รีสอร์ทเพื่อจะชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่ข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาร่วมงานญาติที่มีกิจธุระจะมาพักค้างคืนบริเวณสทิงหม้อสิงห์นครนะครับขอแนะนำสุทาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาจากสี่แยกศาลาพร้อมหมู่5สทิงหม้อสิงห์นครเข้าไปก็
1: ไม่ไกลไม่ไกลนะครับโดดเด่นเห็นแต่ไกลด้วยตัวอาคารสีเขียวสบายตาด้วยวิวธรรมชาติทั้งต้นตาลตะโนดนะครับให้ความเป็นส่วนตัวเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมกาแฟฟรีทุกห้องพักเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานนะครับสำรองจองห้องพักได้ที่0883958702สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่5สทิงหม้อสิงหนครสงขลาก็มาว่ากันถึงโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับอบรมกันในวันที่24-25มิถุนายนนี้ครับโรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่พบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเปรียมความพร้อมข้อเสนอเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับเอกสารสมัครก็มีทั้งรายงานการประชุมของกลุ่มนะครับหรือรายชื่อกลุ่มหนังสือจดทะเบียนกลุ่มภาพสถานประกอบการร้านศูนย์ซ่อมนะเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมกับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลหรือ OTOD นะครับสมัครได้ที่ LINE @ของ OTOD OTOD 3นะก็มาเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่กลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรวมกลุ่มนะในโครงการเหล่านี้ครับก็มาฟังสปอร์ตกันสักนิดหนึ่งนะครับ
2: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อตซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสรายได้ส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ โอท็อต

0: เยอะแยะเยอะปรีดาจริยากูลนะครับก็พาแฟนเพลงไปเที่ยวสุพรรณบุรีแต่เธอนี่ก็เป็นคนกรุงเทพนะยุ้ยนะจริยาปรีดากูลนะครับก็เป็นตำนานสายแดนซ์ซึ่งก็เป็นเงาเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์ตั้งแต่เล็กน้อยตัวน้อยๆนะครับเป็นคนกรุงเทพมาจากคอนเสิร์ตคอนเทสต์นะในการประกวดนะครับแหมเรียกว่าช่วงหลังตอนนี้นี่น้ำหนักเกินตัวก็ไม่อยากจะร้องเพลงแล้วแหละเธอกับคุณสามีก็อยู่กับวงดนตรีเดียวกันในยุคกันนะครับก็มาทำเขาเรียกว่าครีเอเตอร์ขายของออนไลน์กันบ้างนะฮะแล้วก็มาทำจดสั้นๆลงใน YouTube ใน Facebook ต่างๆนะครับก็เรียกว่าบิดตำนานยุดยันเยอะนอกจากว่าจะเห็นเธอตามสื่อออนไลน์ทางมือถือนะครับก็เป็นนักร้องที่คุณฟังรู้จักกันดีนะครับสุพรรณบุรีที่ชื่อเพลงที่ฟังผ่านกันไปสะพายสุพรรณซึ่งก็โต้ตอบคนสุพรรณแท้ๆของคนสุพรรณเสียดีเสรีลุงสว่างไอเมซิ่งสุพรรณนะครับคำขวัญของสุพรรณบุรีก็คือสุพรรณบุรีเมืองยุทธหัตถีวรรณคดีขึ้นชื่อเรื่องลือพระเครื่องรุ่งเรืองเกษตรกรรมสูงล้ำประวัติศาสตร์แหล่งปราชญ์ศิลปินภาษาถิ่นชวนฝังเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับแหมแต่ว่านักร้องลูกทุ่งนี่มาทุกอำเภอเลยทีเดียวนะครับเป็นเมืองหลวงทั้งร้องลูกทุ่งไม่แพ้เมืองเพชรเมืองชลนะครับสำหรับสุพรรณบุรีซึ่งก็เป็นถิ่นกำเนิดของเพลงพื้นบ้านต่างๆมีทั้งชนพื้นบ้านชนพื้นเมืองนะครับก็คือลาวส่งลาวพวนไทยทรงดำเหล่านี้ที่ในเพลงนี้ก็บอกครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอดกันให้น้องริมคลองสำโรงขอเข้ามาจัดกันไปนะครับสายล่าสุดแล้วก็ยังติดค้างอีกหนึ่งฮันเพลงบอกชลวันสัญจรสัญจรจากสุพรรณมาสงขลาแล้วจะไปไหนต่อเดี๋ยวจะมาฟังกันเป็นเพลงที่4จากบ้านปลายนาส่งเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดไปจัดหนักจัดเต็มกันจนถึง1ทุ่มโดยประมาณเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันเสาร์อย่าลืมนะครับมีเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุงหรือว่าจะเป็นสตริงเก่านะสุนทรภรณ์ลูกทุ่งก็เหมือนเดิมครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้ตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันต่อจากสมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลาแล้วก็มาที่รุ่งเรืองอรยนต์พร้อมทั้งโรงไม้พนาพันธ์นะครับสำหรับโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357ครับก็เรื่องราวของสุทาชาเล่รีสอร์ทนะครับเปิดบริการแล้วที่สิงหนครบรรยากาศเงียบสงบสบายกับการพักผ่อนห้องพักก็สะอาดนะเพื่อที่จะไอ้ท่านที่เดินทางหรือว่าจะมาพักผ่อนนะครับชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่หรือเตรียมเดินทางต่อไปไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาร่วมงานญาติที่มีกิจธุระก็แวะมาพักค้างคืนที่สุทาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาจาก4แยกศาลาพร้อมหมู่5สถิงหม้อสิงห์นครไปทางธรรมโคตรเพียงประมาณ300เมตรจาก4แยกศาลาพร้อมนะครับยังไม่มีเครื่องปรับอากาศเย็นช่ำไม่เอี่ยมพร้อมเฟอร์นิชในห้องจะชั่วคราวหรือค้างแรมเปิดบริการรายวันด้วยนะครับบริการเป็นกันเองที่สุทาชาเล่รีสอร์ทบริการ24ชั่วโมงนะครับพร้อมกับมีวิวธรรมชาตินะทั้งต้นตาล นกร้องสายลมความเป็นส่วนตัวสูงครับเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมพรำนะครับกาแฟฟรีทุกห้องพักเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานสำรองจองห้องพักโทร0883958702สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่5สถิงหม้อสิงห์นครใกล้ๆกับแยก4แยกพร้อมนะครับและก็อย่าลืมครับโครงการดีๆของทาง
1: สำนักงานส่งเสริม
0: เศรษฐกิจ
1: นะครับก็มีโครงการที่เรียกว่าเป็นโครงการให้ได้บริการกันอยู่นะครับก็มาฟังทางด้านของสปอร์ตสักเล็กน้อยครับโครงการนี้24 25อยู่กันที่โรงแรมที่หาดใหญ่สงขลานั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีสปอร์ตให้ท่านได้รับฟังสำหรับโครงการจากที่เป็นเรียกว่าเป็นการอบรม 24-25 นี้นะครับมาพบกับโครงการสปอร์ตของ OTOD3
2: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอดซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25 มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otod3

0: ครับเป็นเพลงของอาจารย์ชลธีทานทองเขียนให้นักร้องอย่างเสกศักดิ์ผู้กันทองพูดจากไปพร้อมกับมนลักขวัญโพธิ์ไทยนะครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเช่นเดียวกันเพลงที่เป็นตำนานของเสกศักดิ์ผู้กันทองก็คงจะเป็นโสภาใจดำกลิ่นฟางนางลืมขันหมากเศรษฐี3เพลงนี้อาจารย์ฉลองผู้สว่างเป็นผู้เขียนให้นะครับเป็นบันได3ขั้นนะก็เรียกว่าเป็นอีก1ตำนานที่คุณฟังได้ขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับยังติดค้างอีกสำหรับรักพี่เสียดายน้องของเสกศักดิ์ผู้กันทองจากหลวงกล่อมบ้านสะทิ้งหม้อหมู่ที่3นะครับเราจะได้มาฟังกันในชั่วโมงที่2ซึ่งมีทางปากพยูนและก็หน้าค่ายรามคำแหงพร้อมทั้งน้องริมคลองสำโรงและซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลารอฟังอยู่เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำตรงนี้พักสักครู่เคารพธงชาติกันก่อน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ก็เรียกภาษาบ้านว่าเจ้าชู้ชิบเป่งกันเลยนะครับรักพี่เสียดายน้องเมียสองต้องงามเมียสามทำตำลาก็ว่ากันไปตัวใครตัวมันแต่ตรงนี้ครับเสกศักดิ์ผู้กันทองนักร้องที่ได้เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุพร้อมกับมนต์รักขวัญโพไทยนะครับขับร้องตามคำขอของหลวงกล่อมบ้านสติงหม้อนะฮะก็ฟังผ่านกันไปแล้วเพลงที่3นะครับซึ่งในจุดเพลงแรกของเล่าขานตับดานเพลงลูกทุ่งในชั่วโมงที่2นี้ก็คืออสรรักศักดิ์สยามเพชรชมพูจากการประพันธ์ของอาจารย์สุรินทร์ภาคสิริผู้ขอเข้ามาจากทางด้านอำเภอปากพยูนนะครับบ้านควนดินคุณสนควนดินก็ฟังกันอยู่เป็นประจำในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ88.75ไอ้หนุ่มเครื่องไฟก็อีกเพลงหนึ่งนะครับหน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสงขลาในชุดเรียกพี่ได้ไหมของคนสุพรรณเสรีเสรีลุงสว่างซึ่งเรายังติดค้างนปภ.ครวนของไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับบทประพันธ์ของอาจารย์ไวยพจน์ส่วนที่จะรอฟังกันอยู่นะครับจากน้องริมคลองสำโรงนั้นหนุ่มนาบ้ารักหนุ่มนาของสอนกิรีศรีประจวบหนุ่มสลัมของแสงสุริลุงโรจน์และก็หนุ่มคนที่4หนุ่มบ้านนอกของรพินทร์ภูไทยและก็สายล่าสุดนะครับจะทันเวลากันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะก็คือบุพภาสายชนจะเดินโชว์ร้องแก้ยาเดินโชว์บรรจบเจริญพรเป็นเพลงแรกของลุงบรรจบเจริญพรตำนานซอยบุพภาสวรรค์นะครับและก็ยังมีครูสุรพลในชุดหงปีกหักรอฟังรับใช้ท่านผู้ฟังกันอยู่ทาง FM VR Radio 88.75 เราขานตำนานเพลงลูกทุ่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งสุทาชาเล่รีสอร์ทนะครับสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอียมอ่องหมู่5สติงหม้อสิงห์นครรายละเอียดเดี๋ยวก็มาได้ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับพร้อมทั้งโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับ2วันที่จะถึงนี้นะครับ24-25มิถุนายนนี้ออกมาฟังเพลงกันต่อดีกว่าครับจากหน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนครับครูไวยพจน์เพชรสุพรรณเป็นผู้ขับร้องเป็นผู้เขียนเพลงนปภ.ครวนหลังจากลูกศิษย์ก็คือเพชรโพธารามขับร้องต่อชด.ขอร้องโด่งดังแล้วนะครับต่อชด.ขอร้องนี่ก็ประมาณเพลงของครูไวยพจน์เช่นเดียวกันนะครับให้เจ้าดำก็คือเพชรโพธารามซึ่งเป็นลูกศิษย์คุณกุฏิมาดังแล้วก็มาให้ครูร้องที่จะมาเทียบเคียงกันบ้างครับนปภ.ครวนผู้นานจากผู้ที่แนะนำเข้ามาจากหน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสงขลาครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฟังเพลงไอ้หนุ่มเครื่องไฟไปแล้ว

0: ก็ขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงนะครับส่งเข้ามา4ผลงานเพลงในรายการอนุรักษ์ลูกทุ่งเก่าเราชอบนำมามอบกันให้จัดกันไปกับหนุ่มนาบ้ารักแล้วก็หนุ่มนาซึ่งยังติดค้างหนุ่มบ้านนอกแล้วก็ยังมีหนุ่มสลัมแม่4หนุ่มที่รอฟังเพลงตามคำขอถกของรายการเล่าขาดตำนานเพลงลูกทุ่งกันอยู่นะครับทาง VR Radio 88.75 บอกว่ามาประกันมีรักนักฟังเพลงเก่ากันทุกเสียงทุกสายมาอย่างผู้ดำเนินรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งในชั่วโมงที่2กันเป็นพิเศษนะครับเวลาก็เดินทางเข้ามาผ่านครึ่งชั่วโมงไปแล้วชั่วโมงที่2นะครับเรามีกัน2ชั่วโมงโดยเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงเย็นนะครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาโซวิทบาดาลสงขลา VR Radio นะครับสำหรับสมัยคาสวิตนั้นก็บริการกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากสมัยคาเซอร์วิสและพัฒมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องมีแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นั้นลูกยางอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการพร้อมอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ก็ไม่ไกลกับอู่สมัยคาเซอร์วิสบางดานสงขลาก็มาที่ทางด้านของสุทาชาเล่รีสอร์ทกันบ้างนะครับสำหรับรีสอร์ทที่เปิดใหม่เงียบสงบบรรยากาศที่เรียกว่าน่าพักผ่อนห้องพักก็สะอาดสดชื่นนะครับพักผ่อนเต็มอิ่มเพื่อชาติพลังสำหรับงานที่รออยู่หรือเตรียมเดินทางต่อไปก็ไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาร่วมงานญาติก็ไม่ไกลจากศูนย์คมนาคมครับผู้ที่มีกิจธุระจะมาพักค้างคืนบริเวณนี้แนะนำครับสุทาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาจาก4แยกศาลาพร้อมหมู่5สติงหม้อสิงหนครสงขลาก็ไปทางวัดธรรมโคตรเพียงประมาณ300เมตรนะครับจาก4แยกศาลาพร้อมนะก็เรียกว่าเป็นสิโลดรีสอร์ทใหม่เอี่ยมสุดนะครับเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในตัวนะฮะจะพักกลางแรมชั่วคราวบริการเป็นกันเองนะครับสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับเห็นแต่ไกลด้วยตัวอาคารสีเขียวสบายตาด้วยวิวธรรมชาติทั้งต้นตาลสายลมความเป็นส่วนตัวเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมพันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานกาแฟฟรีทุกห้องสำรองจองห้องพักโทรที่0883958702สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เยี่ยมหมู่5สติงหม้อและก็มาในโครงการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกันบ้างครับหรือดีป้าก็มีโครงการดีๆให้กับกลุ่มโครงการชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชุมชนฟังดังนี้ครับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล1ตำบล1ดิจิทัลนี้ก็เป็นโครงการที่จัดประจำแต่ปีนี้ครับสมัครได้ที่ LINE @otod3 ครับสำหรับกำหนดวันที่ 24-25 มิถุนายนที่จะถึงนี้ครับพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมและเอกสารที่จะมาร่วมกับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือว่าจะเป็นเกษตรกรรวมกลุ่มกันนะครับรายงานการประชุมนั้นก็ได้หนังสือจดทะเบียนกลุ่มหรือจะเป็นภาพสถานประกอบการร้านศูนย์ซ่อมสื่อต่างนี่ก็เป็นเอกสารที่จะสมัครในโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งจะอบรมกันในวันที่24-25มิถุนายนนี้ที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่นั่นเองนะครับกับเพลงตามคำขอกันอีกครับกับทางด้านน้องริมคลองสำโรงครับหนุ่มสลัมแสงสุรีรุ่งโรจน์นักร้องจากโคราชบ้านเองที่อยู่กับโรงแรมแอมบาสเดอร์แต่สุขุมวิทเขามีตำแหน่งเป็นหัวหน้าเชฟยุโรปเลยนะฮะอาหารฝรั่งเป็นหัวหน้าแต่ไต่เต้าจากพนักงานล้างจานนะครับ
1: จนกระทั่งพบกับครูพิการตาบอดสองข้างนะครับเรียกว่าอาจารย์ก็ขายเพลงแค่600บาทประมาณพ.ศ. 2520ต้นๆนะครับก็ทำให้แสงสุรีรุ่งโรจน์โด่งดังมากับเพลงมากหลายมากมายทีเดียวนะครับกับแสงสุรีที่เป็นนักร้องตำนานโคราชเรียกว่าเป็นศิลปินที่มาตกอับอยู่ในยุคโควิดนะครับโดยพี่ไทยกับพี่ท็อปก็มาพบในสลัมนะแล้วก็ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแต่นั่นแหละก็เขาติดโควิดอยู่ด้วยในยุคนั้นหนุ่มสลัมครับแสงสุรีรุ่งโรจน์หนุ่มบ้านนอกรพินภูไทยเป็นผู้ขับร้องตามคำขอของน้องริมคลองสำโรง

0: เป็นผลงานเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับราชาเพลงลูกทุ่งที่คุณฟังทางซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเข้ามา3ผลงานเพลงเราก็ให้ฟัง1เพลงได้ดังติดค้างเจริญพรกับบุพาสายชนกันนะครับใน15นาทีชั่วโมงที่2นะครับเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะเดินทางเข้ามาสู่1ชั่วโมงกับ45นาทีแล้วล่ะในรายการนี้รับสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตบางนันสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้ปลายรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีนะครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743147นะครับถ้ามาสิงหานครก็อย่าลืมมาพักผ่อนที่สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการแล้วนะครับใหม่เอี่ยมอ่องอยู่ที่บรรยากาศเงียบสงบสบายสบายกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดและพักผ่อนเต็มอิ่มสดชื่นชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่หรือเตรียมเดินทางต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าหรือจะเป็นเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางมาร่วมงานมากิจธุระญาติพี่น้องที่สิงหนครขอเชิญมาพักทั้งคืนบริเวณที่สุทาชาเล่นั้นแนะนำกันเลยนะครับราคาย่อมเยาครับจากสี่แยกศาลาพร้อมหมู่ห้าสะทิ้งหม้อสิงหนครสงขลาไปทางวัดธรรมโคตรเพียงประมาณ300เมตรจากสี่แยกศาลาพร้อมนะครับก็เป็นชาเล่หรือว่ารีสอร์ทใหม่เอี่ยมนะครับเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในตัวจะชั่วคราวหรือค้างแรมเปิดบริการเป็นกันเองนะครับสุทาชาเล่รีสอร์ท24ชั่วโมงนะฮะเห็นแต่ไกลให้ความเป็นส่วนตัวนะครับเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมครับกาแฟฟรีทุกห้องพักยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานสำรองจองห้องพักที่0883958702สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่ที่หมู่5สิงหนครใกล้สี่แยกพร้อมนั่นเองนะครับและก็อย่าลืมกับโครงการดีๆของ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับหรือดีป้าอบรมในวันที่24-25มิถุนายนนี้นะครับกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับเอกสารที่จะมาสมัครก็มีทั้งหนังสือจดทะเบียนกลุ่มรายงานการประชุมรายชื่อสมาชิกภาพสรรประกอบการร้านศูนย์ซ่อมต่างๆครับสมัครได้ที่ LINE @otod3 24-25 มิถุนายนนี้ที่โรงแรม New Season Square นั่นเองนะครับมาเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะเข้าถึงแหล่งทุนกันนะครับกับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป่ามาฟังทางด้านของสปอร์ตที่มาพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจของทางด้าน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com
2: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอสซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรม New Season Square อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @otos3

ีพลายใจพระนะครับก็เป็นวาหน้าวงดนตรีกระดิ่งทองซึ่งก็มีบุพภาสายชนที่ร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้เป็นภรรยาและก็มาชวนลุงบรรจบเจริญพรนะครับซึ่งก็เป็นคนเมืองชลบุรีเช่นเดียวกันมาร่วมงานกันและก็เพลงอย่าเดินโชว์นี่ก็เป็นเพลงที่อาจารย์สุรินทร์ภาคสิริเขียนในบรรจบเจริญพรเป็นผู้ขับร้องเพลงแรกซึ่งก็ใช้ชื่อเพลงญี่ปุ่นมาจากเพลงญี่ปุ่นชื่อฮอกไกโดซารันบูจินะครับก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงประมาณ2512นะในช่วงนั้นก็เรียกว่าเป็นยุคของลุงบรรจบเจริญพรและท่านก็ยังเป็นตำนานของทางด้านซอยบุพภาสวรรค์ซึ่งมาอยู่เป็นคนแรกเจ้าแรกกันเลยทีเดียวนะครับในรายการเล่าขานตำนานประยุทธ์ทุ่งก็มาเล่าสู่กันฟังในเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับมาฟังอีกสาวสี่ภาคครับกับสุภาพบุรุษลูกทุ่งรุ่งสุริยา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com